0: กน
1: อย่ารู้คนบ้าง
0: ซิมเดสบันกอวูนี่เวบบูปวนโยบางวันโชมีรกอตอมูวันโชมีรกอตอมูอาวเตเวกกัวเมเบลเยลวิมอนไดดาวนี่ปัญญามาร์ชาวเคลบาลบาวันนี้บรุเคงกีเคงกีนี่คนจีการเมจักเยลกีเมมีดุคมยารยอร์ยอร์ด้วยนกเคงคนวยมิลิมควาจมาเดริชวยมเบตุนิการเมเบริชจาชุปชิวเคงแม่มีทั้งมือแม่ก็มาโรยรมีลูกของโอเคงโอเคงลอริคุยคุยลิโกวิลอร์โอเคงคารังอาปารีโอเคงลอริคิกิริโกวิลอร์โอเคงคารังอาปารีเดี๋ยววันที่ตาเคเรเบมอยคุโมเชนโอ้